0: ยึดเตรียมตัวก็นึ่มใช่ไหมเติมกระมุ
1: เรื่องนั้นนี่ไม่เปลี่ยนใจ
0: โอ้ยเอาแม่ไห
2: มอ้าวอีกอัมมาบอยอีงามีอัม
1: มาคนทัน
2: เป็นเรือลอยตาอม

คือแขนกอดสั่งพร้อมมาโอบอ้อมไม่อบอุ่นละยาแม่เอ้ยน้ำฟังสั่งกะบ่คุณละคุยลำเจียมยังบ่

想买五楼应该哈比哈个伊玛雅姆粉龙边那好天气呀乌德乌那哎巴布内哦哎马当布邦德乌比哎马当布邦板德罗马当布雅板当你当中的呢跟麦比比拉塞内呢ก็ว่าอีเต่าแต่ก็น้ามืออื่นเจ้าแล้วน้าปีล่ะชิลิงไปไกลเสียแต่รอชิไปแล้วก้อยไปดีเนอสิปันปีหางเป้งยาใส่สังเนอปีล่ะเนอบ้านเงินเนขามป้าไม้ยะใส่เหนื่อยหนาวสังเนปีลาก้นเสียงเบาโลเฮาเอ้ยไปตากน้ำแล้วเด้ปีลาเอ้ยเงืออยู่นั่งล้านน้ำยะดิ้งหินหนเป้งเอ้ยหากเมื่อตางปูตางเข่าเตนาจังบานยะเฮาเห็นกว่างแก้งฟ้าหน้ามาลิงจวนกายหน้าสังเนแป้งเนเปียงฝ่าหนังล้านฟ้าหน้ายะลาผุนขวัญเงาอายเไก่เถือนหน้านังป้ากว่างบุงกลมหน้ายามากระตากเห็นหอเนื้อแป้งเนื้ออันบ้านอนดินเดวยาไตตากมักเก่ายามหน้าสังเนื้อปีลาสายแน่เนื้อน้องเป้งจังว่าโลปีเอ้ยมันก็เป็นองค์สังองค์เต้าเตโลมันหาเป็นเขาเอ้ยสังเขาเกียเตไรปีลาเอ้ยบ้านเงินเอ้ยเป็นย้ำยาเอ้ยสังปีนังทรงจันเตโอโนยานบ่มันจริงเตเด็กเกี่ยวน้องขินเตโลปีลา

ชุดตัวนี้มาไม่กินเด้แป้งเลยน้อสายตัวนี้มาไม่กินเด้สวยตัวนี้เขากุมได้ไหมเราโลปีหักลาก็หนึ่งใจเดียวยิ่งเออ